ให้มันนาละสิงไอ้บุตรอักปิกแจมลักตุเสียตมานิกุจวามิปินสวากุสิวลักตุมิตอิเลนนังเงินเนปภาษาสิตมาอย่างเงือกตุลักตุนิตุสักเสวิติลักเมกามาอกุอัลิอาเมียกุงิตเลยอาเมียกุงิอุลลุมิโอกะตัลลิเมตตุสักเสวลังสิมิยุตสุนัขสิบุลิปากอุบิกเกตจัลุตารยกษาตาลาวยมัตตามานิกุปจวามิอักคารุตามาตนูนาริกรักส์มุนิรักตามิตานนาวนาตามานิมิลกจูดีแกดบัวอิงิติลโลตุสักเสวสิมิยุต